สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz กระจายเสียงจากนครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวออกอากาศทุกมื้อแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นในนี้ 5:00 นฮอด 7:00 นและ 21:00 นฮอด 24:00 นจะเป็นรายการภาษาอังกฤษ 7:00 นฮอด 21:00 นเป็นรายการภาษาลาวต่อไปเชิญท่านเข้าสู่รายการภาคภาษาลาวได้เลย

屎醒輕欲，屎埋藤屎定琴，加鏡不得皮，可探屎金平，鋪崩顯細正。醒埋藤醒養糖，可醒肺細喪，網路光顯計，藤膠肉什麼。ตอนหับทานเข้าสู่รายการสีแสงแห่งยุคสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสีแสงแห่งยุคทั้งวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz อีกเช่นเคยโดยมีอนุพรและดวงมณีซับเปลี่ยนกันดำเนินรายการสู่ท่านฟังพบกันในมื้อนี้ก็แม่นวันจันทร์ที่1มิถุนายน2026แม่นวันเด็กน้อยสากลท่านผู้ฟังเด็กน้อยเยาวชนคืออนาคตของประเทศชาติคือความหวังของชาติการเติบใหญ่อย่างเข้มแข็งของเด็กน้อยทั้งหลายเป็นสิ่งที่ท่านสีจิ้นเผียงประธานประเทศจีนมีความห่วงใยเสมอฉะนั้นและอย่าทําอิดของรายการมื้อนี้รองมื้อนี้จะนําเสนอเรื่องราวของท่านสีจิ้นเผียงกับเด็กน้อยเยาวชนสู่ท่านฟังแต่ว่าก่อนจะไปหับฟังเนื้อในละเอียดให้มีรายการฟังเพลงจากรายการก่อนในเพลงจีนที่มีชื่อว่า你笑起来真好看ไปเป็นแล้วว่าหอยยิ้มมีเสน่ห์เพลงนี้ขอมอบให้แกมีรายการทุกทานและเนื่องในโอกาสวันเด็กน้อยสากลหมุนเวียนมาถึง